0: ทุกโชว์ไฟนี้โชว์จะพอไปเอากรีนทอยอ้อยบุญกินข้าวที่เราว่าใจหนาวร้อยหนาวร้อยแคลเป็นแอคโยกสมากโยบอยคู่ผู
1: ้ I say you down there
2: Hello
1: Do you want some ale down
2: YeahI've been spun too.